อ่าเฮ้ยมันดลิทุสักนิลาหรอกเนี่ยตอนน่ะลูกก็สิขอบกว่าหรอกอิงกิติลูอัตวินเอาเงินหลวงมาตักที่ไก่หน้าฟีเช